กึ่งเจริงเอ้ยกึ่งเจริงเอ้ยเสร็จไปแล้วอายะสาลีตะบิตซิกา